0: ถบขสคันนี้แหลนหันจังจนสันหมิ่งหมด
1: ใช่แล้วที่ดินไหงง่องเลยเนาะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมายาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันยังเนาะอันบุรีนางนะ
0: เอ้ากะยานางคันนี
2: ้โอ้ยอย่านั่งบ้านเฮาเน
3: า
2: ะ
3: เอาสิซะเฮาว่าอย่าเฝ้ากินของเขาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี้สิเสียดายเด้ของแซ่บๆ
2: แม่นแล้วเนาะโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีได้แม่เว้ย

0: เข้ามาน้ำกันเนี่ยมันไผเลยสิเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โห้ยสบายมากหมูหมูโต้บ่ต้องบอกเด้อหมูโต้บ่ฮอดจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่
1: ว
0: ่
1: าเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่หวีใหญ่นี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอ้วกไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอ้วกขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกงงไปทางโน่งไปทางโน่งโ
1: อ้ย
3: หักว่าจะเข้าร้านละมูเฮ็ดจังไดบาดเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศีลมีเส้นสันตัว
1: แม่นแล้ว
4: อันกล้วยซุ้มนี่เขาว่าท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเฮาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือหน่อย3 3
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลือไหนอ่ะ
0: โหไอ้จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกค่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกค่อย3คนนี่ล่ะมันสักลืออ้วนเน
0: า
1: ะ
2: ฮ่าๆๆ
0: เอาฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวบ่ทันรถ
1: ฝากวะ
0: เดี๋ยวเขามาไล่ตัง
2: ค์แม่ท่านแกครับมาไล่ตังค์ให้ผมเฝ้า
5: เตี๋ยวๆพ่อขอลาก่อนนะเตี๋ยนะ
2: เอ๊ะพวกอีไรทั้งเตี๋ยทั้งพ่อพวกใหม่รู้เรื่อง
1: มีงานที่